0: นึกแค่คุกคลุมก็จะอ่านก็จะต้องคลุมไว้แกปีนคลุมงามติดอ่ะ
1: อ่า
0: ก็ท่านอะไรแกก็ท่านทั้งก็ท่านทั้งก็ท่านทั้งก็ท่านนั้นสาวบททั้งก็ถ้าก็ได้มาบ้าบุญนกบาสุสัยเบลาสุนิชงจับปุ
1: อ่า
0: ก็นึกท่านอย่าพยาบาลหรอกบ้าซาจักขตาฮันนี่ฮิงกาฮันตาบุษ
1: อ่
0: าย
1: า
0: คมเดียขนาดเด็กง่ายอ๋อนึงกุจักข้าซาจักข้าไงซาขับเล่ทำก็ได้โอ้โถน้าบุญมุสุกโอ้ชิงกาอัพเทพุรุกันกุมกุลเฮียพยาดีบ
1: อ
0: ้า
1: ันตา
0: ฮันกาย

0: ขนาดนี้ไงอ๋อนึงกุซะค่าซันซะค่าไงซันขับเลยทำกระไรโอ้ทุนาบมุสุกโอ้ซึ่งอับที่ฟุรุกันก็มุกจุนเชียพยาดีบ
1: อ
0: ้า
1: เป็นตา
0: ฮังไงยังน้องบอกชิบชิบชิบชิบชิบเชียพังคนใส่ตัวน้าสรุงวันก็คนละฮังไงอ๋อฮับปลุกทักกันปะเนาะเขีย
1: มาเลละสินะ
0: เลละจะสลายทักกระไรงั้นดอเลละตาฮังไงนี่ยาผงก็น้องก็บงกูทุจาวันฮังไงฮันดีทุดีฮันนี่บอกให้หมดถูกกันตาฮังไงมุกตัวนี้ชัดทางจังคาตาตีลงตามาบิฮิกตาอาคิชกุมานิบิฮิงั้นเต้ทราบว่าคิดยังปั้นสอบดอกเลยฮาวเบียร์เอาไว้บินีรู้ทุกคนเทบุเบียร์เอาไว้ยาคอยไก่พายแกงไก่สนามใบยิ่งตาเออดาสมัยขนาดโ
2: ต
0: อ่างใช้ขนาดนั้นกันเนาะองค์มุกตัวทางจุงจักไปชินิชิจาเลียตา
2: เยเลงก็สียัง
0: รออ่าคุณมาก็ไม่ใช่มาหิมกันนะใช่จังมั้งสอดส่องเปล่าเลยอ๋อก็ไอ้บอกไอ้นาฮารูบีฮิกจับ
2: อ
0: ่ะ
2: มันน่ะใช่ไหม
0: บีขี้ขี้นาฮารอข้าบุญบ่ขี้ขี้นาฮารอหิมบ่ขี้ไปกับมันข่ายหิมจักสุกว่าหันตาบีฮิมเน
2: า
1: ะไม่ได้บุกกะนั่นสิละ
0: อืมไอ้นาฮารอข้าบรมนะฮารข้าบรมกันกุศลซาลขังกันบีบุท่าซาชิจะจักขันตาอ๋อนายบอกรึเขียวอ๋อทักกันเลยอ๋อทักกันเลยกับขันตาอ๋อทักกันเลย
1: บอกลองบิชิงก
0: ็เอ๊ะ
1: ทราบจะขนาดจีไ
0: หนทราบจะขนาดจีไหนว่าว่ามันข้อรำมขนาดเลียต้องมันข้อรำมขนาดเลียบอกเรื่องข้อรำมขนาดเลียอ๋อทักกันเลยอังวิ่งท่านันตาบุกามากามาก็มาอาบุฟุสุจดที่กับข้าบองรองอันตรีคิบกับจักบ้า
2: ก็บอกน้องก็บอกคิบลิทันนารังเลีย
1: ลามาชินเลีย
0: อาบุบอกน้องนั่งบอกบีน้องบอกขึ้นตื่นสลังเลียตอนเนี้ยบอกน้องบอกขึ้นตื่นทางกับอุ้งก็คิชกุมารบุษกุมารไก่พญาบุบัสชงก็ไป
2: ก็บอกสัญญาน้องก็ฟังบอกท่านนี
0: ่อาบุท่านนี่ชิลียะเนี่ยก็มังก็มังก็มังเอาละใครเนี่ยคือสมัยทักกันมันนั่งมาพักกันอ๋อทักกันเลยบ่รังต้องนั่งสัตย์ต้องวันนี้ข้ารำมาขนาดเลยว่างวันนี้ข้ารำมาขนาดเลยสิแม่นี่ก็วันนี้ขนาดเลยปาระต้องเขาจะซื้อไปหูลงน้ำไปเลยต้องบอกก็ต้องน้ำไปเลยตัวนี้แค่
1: อ
0: ัน
1: ตรากุนระ
0: อันตรากุนระเอาละใครบุกกาทอริยาซาบุพังทงทุงทุงพิลิจงผู
1: ้
0: เออโอ้บ่บ่รังกันอ่ะอ๋อคืออาองค์กิชุมมาทักกันไอ้ยี่กูมันได้พักกันไปเลยมันได้พักกันไปเลยนี่บุปผาสจงไม่ติดขันตา
2: ข้าต้องจักต้องไปแกตา
0: เอ๊ะบ้าแกกราบข้าซะมาไงฮะปลุกซากะว่าโทรหานี่โทรไกอ่างว่านี่ยาผุนเตะซากะหมอคนเลยแกบอกเตอฮังก้าหมอขึ้นมาหนักขึ้นบ่บ่บ่บินกันขั้นเลยตรึกตรึกขั้นยังก็จอกันเดี๋ยวบ่บ่จัดขั้นฮังไก่อ่างว่าข้าบุรุษไปแกเตอตาบข่ายหนึ่งถุยเลยยามาไหนกูโซกิชิกุมาหนึ่งตาบุกถุยเลยยาอาบต้องข่ายหนึ่งถุยกูมู
2: บินบาสิจงใส่จงหัตตา
0: บินบาสิจงขารุเอเบนุอุ้งก็ซอยซอยจอนนี่บ่รอกซอยจอนอ้าวอ้าวบ่บ่อ้าวบ่บ่อ้าวงไค
2: บ่รอกไค
0: อุ้งก็ค่ะอาบ่พังพินันเนาะติลงตามันสรับชนวิกะ
2: อ๋อคิดกับสงฆ์ได
0: ้จ้ะเอ้คิดจังได้แต่ติลงตามาคิชกุมาตบ่บ่สิจบก็ขายตังค์ก็ตา
1: อ้
0: าวงไคอ๋ออบาบ่อบาบ่อบาบ่นะ
1: กัทเรียนเนาะ
0: กัทเรียนเนาะอยากรมขันตา
2: บ่พินันยอตา
0: เอ้อ่าอ๋อเก็บบ่นนุกเลยเก็บบ่สิเลยอะนะอันนี้ทากอราคิดกันลังค่ะอังตาบรออ๋อมาอังสิบิฮิกะเซนอบังเพลงไอซาริเมียงบรซาริมานะเน
2: อา
0: คาทูริยาซาบอฮุนตา
1: อ
0: ่
1: า
2: บอสบิลบอลฟิลิซาจงกะบอบอ
0: ซาจงกะไตกะซบอรนบอปูชิมันชิ
2: อาบอนตา
0: บินบอาบิฮิกบอบอฮันยอตาลบานิบอฮอกกะนาอาคาทูริยาบิฮิกตา
2: อา
0: คาทูรานานิอิดานิอังกะอาบอลฟินิชานิงกะนะอ๋อบาโบอ๋อบาโบนังอานิบาโบเซนอรอไมค์ตุงซาเทเนอานันไมค์ซังซาระดิน้องเราไม่คิดสังจะเสนอเนื้อบุตรขนาดนี
1: ้
0: อ๋ออันบาบู
2: ตบานตุยจัดดี
0: ตบานตุยจัดดีอังนกชิมประมาณนี้ชุดอ๋อบาบู
1: ก็สังก็ได้เที่ยวเล่นน่ะเนอะอาก็ขนาดเบอ
0: ร์อาก็ตา
2: เฮ้ยไปมีนบีน้ำขนาดตัวยาด้าแกนก็ตั
0: วมันอ๋อน้องเราบอกขึ้นแต่ขนาดต้องจังไป
1: ไม่เล็กนะตรงขนาดน่ะ
0: ซาตานกันเนา
2: ะไอ้นานาน
1: ี่กับนะสมมุติตรงค่ะ
2: บ่รอซึกเอากำกับหำมาน
0: ะอ่ะกินนานาไปทางกูซาซาขนาดรู้อ่ะนะ
1: อ๋อช่วยชุ่นอย่างนึกว่าสิตรงค่ะ
0: เออ
2: กันเนาะไม่ว่าสนักละแกบ่นูรู้ตรงค่ะ
0: เ
1: ออครับตันนะ
0: ท่าวกะ
2: เอาละแค่นานาตําค่ะ
0: เอาละแค่บ่ทางกะบ่ริบ่อุคโลกุลหิมิทางจักตาติลกตามบ่บ่เอา
2: อ๋อบอลพลันอยู่กุโล
0: เออกุโลกุโลทางจักตาบ่ละนอกชินียาบ่
2: า
0: การเนี่ยบีฮีบุนอกพาริตองผู้เบียงทักกันบริชอฮันนี่แกตาบุ
1: บีฮี
0: บ่เบียงทักกันตามองพายาวกันเนาะบ่รอองใส่อาบีฮีบังใส่กันเนาะฮันกันเนาะยี่กูน่าเดือดสบบ่อ้าอ้าเบียซ่า
1: อ่างเล
0: ่บ่ได้ก้าวบ่ได้ก้าว
2: กูต้องสิเต้ขอสับบริตุ
0: เฮ้ยอันนั้นสารีไม่ยาหนึ่งอมรตะแกชั้นสารี

ตุมาอ๋อนายเลยมะขังตินีข้าบังเลยข้าได้ไว้ตกซาดีมันเนตกซาตอวลดียา